0: ในพระเยซูเลิ้งเดือนนั่งกับเจ้าหลังเพื่อนซอกทุกวันสิ่งพ่อพักตั้งแต่นี้เองเจียวของชุมตอนในเจ้าหลังเพื่อนซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักตั้งแต่นี้เลยก่อนนำสงจอมตัวลุยนี่เลยผู้ข้างโดยหลักจะหอบเอิญไปในวิชูวิหลังเพื่อนซอกของชูสิ่งร้อยเพื่อนนี้นี่เลยก่อนนำน้ำจีนจอมเติร์บะหิวเชียสีแก่มาตุยทุกละคาร์โดบองดาสุเอลเมกินเมเชยบอฮอเมสักยุบบอได้เด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวองไปควานตะเวนที่เหนื่อยนำเชื่อมเฉื่อยแบกลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาคงทุกแมงฉันยาหนาวก็ได้เชื่อมเนื้อส่วนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกอุ้มพื้นแบกตำพันแบกจังการแบกตื้อเก่งที่กำแบกมาทุกแมงไม่ว่าไม่อีควาติโบกุ้งดันบ่อไอชุดวันแข่งขวานไหนสิ้นชวนดวงจากนี้ที่เหนื่อยดาวองแบกตักดวงจากนี้ที่คิดพื้นแผ่นชาติโอนมาบังหมอมาเชื่อหลังและพี่ชูชั่วสิ้นเจริญชูนิพยาเด่นดังสัตว์นึกว่ามีเด็กหยกเพ้อลิ้นทันลิ้นจิตมีวัชชะเหวี่ยงมีเหนื่อยเงาคือก็เหนื่อยที่บางเส้นดาวคือเช่นชักปวดกายสุดเด็ดมาไม่เท็จติดเนื้อชีวิตนี้ที่กับวัชชะเหวี่ยงปวดและเราคัดกรณีด้วยตอนเด็กคุยเกลือคุยยาที่บ่าวแม่มังไทยดังเราล้างบิดให้ยีเขาคนเดียวซึ่งจะเหลือแม่ฉอดคนวุ่นที่เหนื่อยบิดลำอันเพชรบาดมัวมันกุโลมันเนิบเนินโจมจึ๊กซึ่งจะหอบก็เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวจ่าเนิบเดี๋ยวสมบูรณ์ปกสมแข็งฐานเงียบหยาบขึ้นที่เหนื่อยอย่างเงาเดิมเงียบที่มีบิดต่อเดิมที่เหนื่อยผู้หรือบิดต่อแห่งจอมกัปยาเดมซึ่งจะเลยคนเดียวที่เหนื่อยสักปีเหนือเวียสักเดือนบางโหมสักปีฝ่อเวิ้นที่เหนื่อยดังเขาเพิ่งเกิดวันตัวกุยาเดมแบบนึกงานซึ่งจะหดเซอร์กว่าเดือดฝ่อเวิ้นเกิดวันทัดทุกแนวที่เหนื่อยดังสมจอมบุญเศร้าเราทัดเกาะช้ำหนักบีบทัดบาดบีบทัดติ่งบีบทัดเงียบบีบทัดหลักที่เหนื่อยท่านช่วงแผ่นขวานไหนชิ้นชูบริโภคเกิดปวดแม่มาเรียชื่อแหล่งชดตะกับที่เหนื่อยเชียมชุกอดได้บาดชิ้นชูชุกแหล่งจอยจีเอ็มเงินเย็นเช้าบาทอนบาทแห่งทัน
1: อาเมน
0: คือเชียมเยาว์กบเวียนกับผู้ชดชูและคิดพุ่งพวกแห่งชุดตาให้จัน15ฟุตในจีบมินประดับยืนหลอกผู้ชดปวดชูยีชูและฮือวิโพสตินาชุกอนให้ยีมินประดับยืนหลอกผู้ชดปวดตาตาเสียปานจะชุกอนที่เอิญกันเพี้ยศาสนาจะชุกอนที่เอิญยืนหลอกหมอฮือวันนี้หนึ่งคู่ข้างวยแหละตัวโดยเนี้ยหมดลันลิ้นไปหลอกผู้ชดหมดลันหลังชุดหลอกผู้ชดชูจะ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ vào tay sư dữ tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa chúng ta